0: Радио нэг дуслыг ачаа тээврийн нэгдсэн платформ Папа Логистик хүргэж байна. Ачаа тээврийн зардал өндөр байдгийн шалтгаан нь зөвхөн шатхуун, зам, зай биш, харин сул явалт байдаг. Жишээ нь нэг ачааны машин Улаанбаатараас Дархан руу ачаатай явлаа гэж бодъё. Гэхдээ буцахдаа ачаагүй хоолсон ирвэл тэр машины шатхуун, жолоочийн цаг, замын зардал бүгд л гарна. Энэ зардал эцэстээ дараагийн тээврийн үнд шингэдэг юм. Хот доторч ялгаагүй. Нэг жолооч захиалга хүргэж өгөөд дараагийн ачаагаа хүлээн сул зогсоно. Заримдаа ачаа авах газраа хүрэх гэж холоос хоолсон явна. Нөгөө талд нь яг тэр ойролцоо ачаа явуулах гэсэн хүн машин хайж, олон хүн рүү залгаж, үн асууж цаг алдаж байдаг. Нэг талд нь сул явж байгаа тээвэрлэгч, нөгөө талд нь тээвэр хайж байгаа хэрэглэгч. Харин энэ хоёрыг зөв холбож чадвал ачаа тээвэр илүү хурдан, илүү үр ашигтай, илүү ойлгомжтой болох боломжтой. Папа Логистик аппликейшн яг энэ асуудлыг шийдгээр ажилддаг юм.
1: ทำงานกับโมเดลเหล่านี้ได้ต่อไปพวก Digital Nomad นะหรือว่าใครที่เป็นเจ้าหน้าที่ต่างชาติเนี่ยก็ทำงานไม่ได้นะคะเบื้องหลังความกังวลของรัฐบาลสหรัฐค่ะก็คือความสามารถอันก้าวกระโดดของโมเดล Mythos นะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าสามารถค้นหาและใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะความสามารถตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการผลักดันให้รัฐบาลของคุณ Donald Trump ออกคำสั่งบริหารฉบับใหม่ทางด้านAIค่ะโดยกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีต้องแจ้งรัฐบาลล่วงหน้าก่อนเปิดใช้งานโมเดล AI ที่มีศักยภาพสูงแบบนี้กลัวอะไรหรือมันยุติธรรมหรือเปล่าสำหรับผู้ประกอบการ AI เพราะว่า Anthropic บอกว่ามันก็ไม่ใช่เขาคนเดียวนะที่มีเทคโนโลยี AI แล้วก็สามารถจะ jailbreak เล็กๆน้อยๆออกมาได้ของคนอื่นก็เป็นเหมือนกันนะคะเรื่องนี้มาจาก CNN
2: ค่ะโอ้ก็ส่งผลกระทบเพราะว่า AI นี่เป็นธุรกิจที่ในอเมริกาเนี่ยถือว่ากำลังเป็นดาวรุ่งเลยทีเดียวแล้วนักลงทุนก็จะไปลงทุนอะไรนี้เยอะนะครับ
1: พี่ต้นขอเสริมสั้นๆนิดเดียวนะคะคือความพิเศษของ Fable 5 และ Mythos 5 เนี่ย คือความฉลาดและประสิทธิภาพค่ะเพราะว่าทั้งสองตัวจริงๆแล้วเนี่ยใช้โมเดลหลักเดียวกันนะคะทำให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเขียนโค้ดและการ rational นะการใช้เหตุผลอยู่ในระดับท็อปเหนือกว่ารุ่นก่อนๆแบบก้าวกระโดดนะคะคราวนี้ในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่า Fable 5 มีตัวกรองความปลอดภัยขั้นกลางเพื่อควบคุมไม่ให้ AI ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือสร้างเนื้อหาอันตรายนะคะแต่ว่า Mythos 5 เนี่ยเป็นเวอร์ชัน Deep ที่ไม่มีตัวกรองความปลอดภัยเป็นตัว unfiltered จึงสามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดแบบไร้ข้อจำกัดทำให้อาจจะมีความเสี่ยงสูงนะ Anthropic ก็เลยจำกัดสิทธิ์ให้ใช้งานได้เฉพาะองค์กรที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วเท่านั้นที่จะใช้เวอร์ชันดิบๆเนี้ยได้แต่ว่าทางรัฐบาลสหรัฐเขากังวลนะคะ
2: ก็เราว่าพวกเรายังไม่มีโอกาสใช้ใช่ไหมเนี่ยไม่ทอสไฟใช้ค่ะสำหรับองค์กรระดับองค์กรที่คัดกรองแล้วเท่านั้นนะคะ
1: ก็อาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับทางด้าน
2: AI ผมไปปิดท้ายกันที่Democracy Perception Index 2026นะครับก็เป็นรายงานอันนี้ก็เป็นส่วนสุดท้ายละของรายงานอันนี้ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Alliance of Democracy Foundation นะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็คนที่เป็นประธานอยู่ก็คืออดีตเลขาธิการนาโต้แล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กนะครับเนื้อหาสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่านอกจากว่าที่เขาไปสำรวจกันดูแล้วว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยมองว่าอเมริกาเนี่ยเป็น biggest threat หรือว่าเป็นภัยคุกคามต่อโลกใบนี้อันดับหนึ่งเลยนะแล้วก็อันดับสองก็คืออิสราเอลนะครับแล้วก็อันดับที่สี่ก็คือเกาหลีเหนือนะครับทีนี้เขาไปดูในเนื้อหาส่วนของประชาธิปไตยเนี่ยเขาบอกว่าคือคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า เพียงแค่มีการเลือกตั้งหรือว่าห่วงใยแต่เฉพาะเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ว่าประชาธิปไตยเนี่ยตามความคิดของคนทั่วโลกนะครับถึงแม้ว่าระบบการปกครองในประเทศนั้นจะไม่ได้เป็นแบบประชาธิปไตยก็ตามแต่เขาคิดว่าการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็คือ ความสำคัญอยู่ที่รัฐบาลนี้จะต้องยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสงบสุขบอกนั่นจริงๆแล้วนั่นคือเนื้อหาหลักของคำว่าประชาธิปไตยนะครับรายงานตรงนี้เนี่ยบอกว่าคนส่วนใหญ่ในหลายประเทศรวมทั้งจีนเห็นว่าประชาธิปไตยนี่เป็นสิ่งสำคัญแต่คำจำกัดความเนี่ยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือรัฐทำงานเพื่อประชาชนนะทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรต่างๆตรงอื่นที่เรื่องของการเลือกตั้งซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่คนในประเทศเราเนี่ยจะยึดอยู่ตรงนั้นเขาบอกรัฐจะต้องทำงานเพื่อประชาชนเราลงมาก็คือรัฐจะต้องสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสันติส่วนความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยคือระบบที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลกลับได้รับการสนับสนุนน้อยกว่านะครับในระดับโลกทั่วๆไปเนี่ยการสำรวจนี้ยังชี้ให้เห็นว่าประเทศที่มีความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยต่างจากแบบเสรีนิยมแบบตะวันตกแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้บางสังคมมองว่าระบบของตนเองมีความเป็นประชาธิปไตยแม้จะไม่ได้อยู่หรือไม่ได้ใช้รูปแบบการเลือกตั้งแบบตะวันตกก็ตามนะครับประเด็นก็คือคนส่วนใหญ่ทั่วโลกให้คำนิยามกับประชาธิปไตยกว้างมากกว่าแค่การเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่ว่าความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ความเป็นอยู่ของประชาชนและความเป็นธรรมทางสังคมนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญของประชาธิปไตยในสายตาของผู้คนหลายประเทศนะครับเรื่องของสหรัฐเนี่ยเขามองว่าปัจจุบันเนี่ยสหรัฐถึงแม้ว่าจะใช้รูปแบบของคำว่าประชาธิปไตยแต่ในความเป็นจริงแล้วตอนนี้สหรัฐกำลังกลายเป็นคณาธิปไตยคือผู้มีอำนาจทางการเมืองนี่ถูกครอบงำโดยกลุ่มคนมั่งคั่งบริษัทขนาดใหญ่และก็เครือข่ายผลประโยชน์นะครับโดยงานวิจัยนี้อ้างข้อมูลทางวิชาการและก็องค์กรต่างๆที่ติดตามการเมืองในสหรัฐเพื่อสนับสนุนข้อเสนอว่าเงินทุนและการล็อบบี้มีอิทธิพลอย่างสูงต่อทั้งการเลือกตั้งและการกำหนดนโยบายกล่าวคือผู้สมัครที่มีเงินสนับสนุนมากกว่ามักได้เปรียบในการเลือกตั้งและก็เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งขณะที่กลุ่มผลประโยชน์ก็ทุ่มเงินงบประมาณมหาศาลเพื่อผลักดันวาระของตนเองในกรุงวอชิงตันและก็ทั่วประเทศเลยทีเดียว
1: เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราจะพามาเจาะลึกมาขยายความในประเด็นนี้กันต่อเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราคุยกับดร.วิเลิศภูริวัฒน
3: ์ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcot News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายวันนี้ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดมุมคิดประธาน AUA คนแรกของไทยนะคะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์วิเลิศ
6: ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์คะผู้จัด Good Morning ASEAN นี่ก็ลูกศิษย์อาจารย์หลายคนเลยนะคะ
6: ครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้าสายกับเราในเช้านี้นะคะอาจารย์เพิ่งได้รับเลือกเป็นประธาน AUA คนแรกของไทยใช่ไหมคะและ AUA จริงๆแล้วเนี่ยชื่อย่อคืออะไรแล้วพันธกิจหลักๆขององค์กรคืออะไรคะ
6: ครับจริงๆแล้วก็คือมันเป็นย่อจากนะครับเป็นอาเซียนนะครับแล้วUniversity Alliance นะครับคือเป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับซ ึ่งความพิเศษขององค์กรนี้นะครับนะปกติแล้วในทุกธุรกิจทุกองค์กรนี่ครับก็เนี่ยมักจะมีการรวมตัวของนะครับสถาบันต่างๆนะครับที่ทำงานธุรกิจคล้ายคลึงกันเนี่ยครับในระดับนานาชาติอยู่แล้วนะครับซึ่งการรวมตัวเนี่ยก็คือมีนะครับหลากหลายมหาลัยต่างๆนะครับก็มีองค์กรดังเต็มไปหมดเลยนะครับนะแต่ความพิเศษของ AUA เนี่ยครับคือมีเมมเบอร์ทั้งหมดเพียงแค่15มหาวิทยาลัยซึ่งปกติถ้าเป็นที่อื่นก็จะรวมกันเป็นร้อยเป็นอะไรทั้งหลายนะครับนะอันนี้คือด้วยความพิเศษคือเป็นการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยนะครับ1ที่จาก1ประเทศเท่านั้นเองแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับคือคำว่า1ที่เนี่ยถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือเขาจะถ้าเกิดจะเป็นท็อปวันของแต่ละประเทศ
7: ก็คือจุฬาลงกรณ์เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่เข้าไปอยู่ใน AUA นี้ใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับก็คือว่าเดิมเนี่ยนะครับเขาก่อตั้งมานานละถ้าจีนนะยกเว้นจีนจะมีมหาวิทยาลัยชิงหัวกับปักกิ่งถ้าเกิดสิงคโปร์ก็จะมี NUS ที่เดียวถ้าเกิดถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีก็จะมีมหาวิทยาลัยโซอยู่ที่เดียวนะครับแล้วก็โตเกียวเนี่ยครับที่ญี่ปุ่นก็มีอยู่โตเกียวที่เดียวมาเลก็คืออยู่

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT New FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่16 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอกันเริ่มกันที่เมื่อช่วงค่ำวานนี้นะคะ19 นาฬิกาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยค่ะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลยนะคะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวกันก่อนเลยค่ะภาพข่าวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะเสด็จพระพิธีธรรมพระองค์พาบำเพ็ญพระราชกุศลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าถวายอาลัยรำลึกพระกรณียกิจต้นแบบทำดีสองล้นเกล้าเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ขณะที่หน่วยงานภาครัฐและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายความอาลัยเจ้าหญิงนักกฎหมายด้วยความโศกเศร้าเผยน้ำตาไหลทุกครั้งเมื่อนึกถึงพระกรณียกิจพร้อมน้อมนำพระองค์เป็นต้นแบบในการทำความดีค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีภาพข่าวและพาดหัวข่าวเช่นกันค่ะทูตานุทูตถวายอาลัยประสบนิกรทุกสารทิศน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณในหลวงและพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาคณะทูตานุทูตกงสุลคณะพระสหายประสบนิกรทุกภูมิภาคพร้อมใจลงนามแสดงความอาลัยวันที่2คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกพร้อมน้อมนำแบบอย่างแห่งพระจริยวัตรและพระกรณียกิจปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาประธานวุฒิสภานำสว.ยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัยก่อนประชุมค่ะ
1: ครับสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหไทยสมาคมวันนี้วันสุดท้ายนะครับพร้อมกับแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงดเข้าชมวัดพระแก้วจนถึงวันที่19 มิถุนายนครับสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนเดินทางมาถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทริราเทพยวดีณศาลาสัตย์ไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังในวันนี้16 มิถุนายนตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึง16:00 น.ซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้แจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชน ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรวมถึงงดการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายนนี้เนื่องด้วยมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาขณะที่บรรยากาศการแสดงความอาลัยจากหน่วยงานต่างๆที่รัฐสภาในมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้เป็นประธานและแจ้งประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนม์ต่อที่ประชุมพร้อมนำสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในกรุณาที่คุณพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ขณะเดียวกันครับที่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพร้อมด้วยข้าราชการและผู้ต้องขังหญิงกว่า700คนได้ร่วมกันกล่าวแสดงความอาลัยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่พระองค์ทรงมีต่อผู้ต้องขังและงานราชทัณฑ์ไทยมาโดยตลอดครับมีพาดหัวข่าวในประเด็นนี้ที่หนังสือพิมพ์มติชนนะครับในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญกุศลคณะทูตถวายอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชพิธีพระศพวันที่3ทั่วไทยถวายสักการะผู้ต้องขังหญิงเปิดใจสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับ
0: เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะ

ัสได้นะคะก็ไปออกรูปแบบการช่วยเหลือในรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขอให้หลีกเลี่ยงคำว่าบัตรคนจนเราต้องทำให้เขามีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และต้องทำให้เขาพ้นจากคำว่าคนจนภายใต้การบริหารจัดการของพวกเราอย่าบอกว่าทำไม่ได้เพราะสมัยก่อนพวกเราก็มีคนไข้อนาถาพวกเรายกระดับประกันสุขภาพทั่วหน้าบัตร30บาทรักษาทุกโรคบัตรทองมีการรักษาพยาบาลด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชนต่างๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์คำว่าคนไข้อนาถาจึงไม่มีในกรณีนี้ดังนั้นขอให้เร่งสั่งการไปยังนายอำเภอปลัดอำเภอเพื่อที่จะตรวจสอบว่าถ้าเข้าไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้ก็ขอให้ได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจำนวนเงินใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ให้ใช้ในกรณี60-40เป็นต้นค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะสั่งทุกจังหวัดหนุนไทยช่วยไทยดันยอดขายพุ่งอนุทินสั่งทุกจังหวัดให้ความสำคัญไทยช่วยไทยพลัสพร้อมกำชับเลี่ยงเรียกบัตรคนจนชี้เงินกู้400,000 ล้านบาทดอกเบี้ยแค่ 1.2% ต่อปีไม่มีการออกนโยบายที่เป็นภาระประชาชนเพิ่มแน่เอกนิติชวนร้านค้าร่วมโครงการบอกคนละครึ่งดันยอดขายเพิ่ม 600% ผู้ประกอบการร้านอาหารร้องพักส้ม 60-40 ทำการค้าวูบวอนปรับเกณฑ์ยอดขายไม่เกิน100 ล้านเข้าร่วมได้เท้งสารัฐบาลทำงานหยาบค่ะ

0: พอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot news โทร 02-201-6373

0: ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcord Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: แปดนาฬิกา12นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต่อพบกับผมไพศาลมังกรชยาในเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณเอกพรยังไม่แน่ใจว่าเข้ามาหรือยังนะยังไม่เข้ามานะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตว่าไปพลางๆก่อนนะครับเช้านี้ท่านผู้ฟังตื่นขึ้นมาถ้าไม่ได้ติดตามข่าวตอนช่วงหัวค่ำนะครับก็คงจะมารับทราบกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับว่าตั้งแต่ตีห้าเนี่ยก็อย่างน้อยก็ยังมีข่าวดีทำให้ชีวิตมีความหวังมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับภาระเรื่องของราคาค่าน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านนะก็ล่าสุดเมื่อคืนนี้ตอนช่วงประมาณสัก2ทุ่มครึ่งนะครับทั้งบางจากและปตท.แล้วรวมทั้งผู้ค้าน้ำมันน่าจะทุกค่ายทุกแบรนด์นะฮะก็มีการประกาศปรับลดราคาน้ำมันลงโดยกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดนี่ลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรนะครับยกเว้นพรีเมียม95อันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดก็ลดลง1บาทต่อลิตรท้วนๆนะฮะก็มีผลตั้งแต่วันนี้แหละครับ16มิถุนายนตั้งแต่ช่วงตีห้าเป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกเนี่ยผมดูจากของปั๊มปตท.นะครับท่านผู้ฟังตอนนี้ E20 ซึ่งถ้าสามารถใช้ได้ก็จะช่วยเซฟนะฮะก็จะปรับราคาจาก 37.30 มาอยู่ที่ 36.10 สตางค์นะครับส่วน E85 ราคาถูกที่สุดในกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 33.24 ก็เหลือ 32.4 สตางค์ลดลงมา 1.20 บาทส่วน9195แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95นะก็ลงมาบาท20แก๊สโซฮอล์91ตอนนี้ก็เหลืออยู่40.73 95ก็41.10สตางค์เบนซินจาก51.89ก็เหลือ50.69นะครับส่วนดีเซลนะครับ B20 ลงมา1บาทด้วยนะครับจาก34.80เหลือ33.80ส่วนน้ำมันที่ใช้กันอยู่เป็นปกตินะครับก็คือน้ำมันดีเซล ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น B10 ยังไงเนี่ยนะฮะก็จาก 39.80 ที่ลดกันมาก่อนหน้านี้นะครับลดอีก1บาทตอนนี้ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยที่ใช้กันโดยทั่วไปก็เหลือ38.80นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการปรับลดราคาซึ่งมีผลช้าวันนี้ก็เป็นไปตามที่คาดการณ์กันนะครับเนื่องจากว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกนี่มีการปรับลดลงนะค่อนข้างจะลงมาแรงทีเดียวโดยถ้าดูจากราคาน้ำมันในตลาดโลกเมื่อคืนนะครับที่มีการซื้อขายกันในตลาดฝั่งสหรัฐแล้วก็ตลาดฝั่งอังกฤษเนี่ยนะปรากฏว่าน้ำมันWest Texas WTI ของตลาดนิวยอร์กเนี่ยเมื่อคืนนี้ปิดเนี่ยร่วงลงกว่า 4% ระหว่างซื้อขายนี่ลงมา 5% ด้วยซ้ำไปนะครับหลุด80เหรียญลงมาด้วยส่วนก็ปิดการซื้อขายนะครับสำหรับ WTI นะครับ West Texas Intermediate นี่ก็ปรับลดลงมา4.13 เซนต์หรือว่า 4.87% นะมาปิดที่ 80.75 เหรียญต่อบาร์เรลอย่างที่เรียนหน้าระหว่างการซื้อขายที่ลงมาต่ำกว่า80ในบางช่วงนะส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ตลาดลอนดอนนะครับก็ปรับลดลง4.16 เซนต์หรือ 4.76% ครับไปที่ 83.17 เหรียญต่อบาร์เรลนะแต่ว่าช่วงเช้าวันนี้เนื่องจากว่าลงมาแรงมากแล้วก็อย่างรวดเร็วก็ทำให้มีการรีบาวกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับที่คาดการณ์ว่าอยากจะให้หลุด80เหรียญกันเร็วๆนี่ก็อาจจะมีจังหวะของการเข้าซื้อกันบ้างนะเพราะว่าเห็นว่าราคาลงมาค่อนข้างมากนะอาจจะมีนักเก็งกำไรในตลาดเข้าไปช้อนซื้อทำให้ราคาก็มีลักษณะที่รีบาวเช่นเดียวกับทองคำนะฮะมันก็จะสวนทางกันสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนนี้พุ่งสวนราคาน้ำมันนะครับโดยขึ้นไปปิดบวกขึ้นไปถึง 2% นะหรือบวกขึ้นไป 112.80 เหรียญต่อออนซ์ 2.66% นะครับราคาที่เป็นราคาล่วงหน้าของทองคำตลาดโคเม็กซ์เมื่อคืนนี้ก็ปิดที่ 4,351 เหรียญ 60เซนต์นะแต่ว่าก็เนื่องจากว่าก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงเช้าวันนี้ก็มีแรงขายทำกำไรออกมาสวนทางกับราคาน้ำมันนะลงมามากๆก็มีราคาก็มีการเข้าซื้อก็รีบาวกลับทองคำขึ้นไปเยอะๆก็มีการขายทำกำไรก็ทำให้มีการติดลบลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ราคาก็ยังยืนอยู่เหนือ 4,300 เหรียญกว่าๆอยู่นะจนถึงขณะนี้ที่เข้าไปดูในความเคลื่อนไหวที่เป็นเรียลไทม์นะครับก็มาดูเรื่องของสถานะกองทุนกันสักนิดหน่อยนะเพราะว่าราคาน้ำมันที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยเข้าใจว่าในวันนี้น่าจะต้องมีการปรับเรื่องของการเก็บเงินเข้ากองทุนหรือว่าการอุดหนุนกันน่าจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นแล้วนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นจังหวะที่ประชาชนก็ได้รับประโยชน์ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นการหาจังหวะของการเก็บเงินเข้ากองทุนบ้างเนี่ยเพื่อลดภาระของกองทุนเนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะต่อจากนี้นะเพราะว่าราคาน้ำมันยังมีแนวโน้มที่จะปรับลดลงได้

0: ครับก็มีตรงนี้ถึงชื่อว่าทางอิหร่านเนี่ยเขาไม่ยอมแน่ๆนะครับคือเขาประกาศเป็นเส้นตายแน่นอนว่ายูเรเนียมของเขาเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะให้ใครมาเอาไปอีกแล้วนะเพราะคราวที่แล้วเนี่ยที่ตอนที่สมัยท่านโอบามาเนี่ยเขาก็ยอมให้ขนยูเรเนียมเนี่ยไปไหนไปอยู่รัสเซียเพราะว่าคราวนี้เนี่ยยูเรเนียมเกรดนี้ของเขาเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้ออกจากประเทศเขาเพราะว่าเป็นของเขานะแต่ว่าจะเอามาทำให้ได้รู้หรือทำให้มันเจือจางน้อยลงเพื่อมาใช้ในเรื่องของการพลังงานเนี่ยโอเคเป็นไปได้ส่วนเรื่องของข้อตกลงรายละเอียดต่างๆเรื่องจะเปิดช่องแคลมฮอร์มูสอะไรหรือไม่โดยที่ไม่เก็บค่าผ่านทางหรือว่าเขาไม่ใช้คำว่าค่าผ่านทางเขาใช้คำว่า navigation feeก็คือว่าไปช่วยเพื่อที่จะได้นำล่องแปลว่าผ่านตรงนี้แล้วก็ไม่ไปเจออะไรโขดหินอะไรต่างๆนานาแล้วก็เรื่องของการไปดูแลพื้นที่ตรงช่องแคบฮอร์มูซเพราะมันกับมีผลกระทบต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ก็ยังไม่เป็นที่เรียบร้อย
1: น่าจับตามองอย่างยิ่งนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเนื่องจากว่าBBC นะคะเขาก็มีบทความวิเคราะห์มานะถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยประกาศแล้วว่าจะเปิดช่องแคมป์ฮอร์มูสกันทันทีที่มีการลงนามในเปเปอร์หรือว่าในกระดาษเสร็จสิ้นนะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะ BBC บอกว่ามันมี3เหตุผลหลักๆค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะที่เรือขนส่งเนี่ยยังไม่กล้าที่จะแล่นผ่านช่องแคมป์ฮอร์มูสนะคะถึงแม้ว่าจะมีการเปิดเส้นทางเดินเรือแล้วก็ตามนะคะ3ประเด็นนั้นคืออะไรบ้างนะคะก็คือ1ความปลอดภัยและการคุ้มครองของทางกฎหมายค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการวิกฤตนะคะเขาระบุว่าต้องใช้กัปตันเดินเรือที่ใจถึงอย่างมากเลยนะคะถึงจะกล้าพาเรือแล่นผ่านช่องแคบในเวลานี้ได้เพราะอะไรคะถ้าหากว่ายังคงจำกันได้กองทัพเรือของอิหร่านเนี่ยเคยเปิดฉากยิงใส่เรือที่พยายามจะข้ามช่องแคบโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตกันมาแล้วนะคะและในขณะเดียวกันค่ะมันมีเหตุผลที่สองอีกก็คือมีภัยคุกคามจากทุ่นระเบิดค่ะถ้าหากว่ายังคงจำกันได้ในช่วงที่เกิดความขัดแย้งกันเนี่ยนะคะในระหว่างระยะเวลา100วันเนี่ยกองทัพเรือของอิหร่านกองทัพอิหร่านเนี่ยวานทุ่นระเบิดโดยที่ไม่มีเรดาร์ที่จะจับด้วยนะคะว่าทุ่นระเบิดลอยน้ำเหล่านั้นเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนของน่านน้ำบริเวณนั้นบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุ่นระเบิดลอยน้ำเหล่านี้เนี่ยเป็นเสมือนกับระเบิดเวลาค่ะไม่รู้ว่าวันไหนจะตูมตามขึ้นมาเมื่อไหร่ถ้าหากว่ายังไม่ได้รับการเก็บกู้และเชื่อกันว่าหากจะต้องเก็บกู้กันจริงๆนะคะใช้เวลาหลายเดือนเลยทีเดียวค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะนอกจากนี้ยังมีเหตุผลที่3นะคะที่อาจจะทำให้การเดินเรือในบริเวณช่องแคบฮอร์มูสเนี่ยยังไม่ได้เป็นไปในทันทีนะก็คือมีข้อพิพาทเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พี่ต้นใช้คำว่าอะไรนะคะ
0: navigation
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตามประวัติศาสตร์ในช่องแคบฮอร์มูสเนี่ยเป็นเส้นทางน้ำธรรมชาตินะที่พาดผ่านน่านน้ำของอาณาเขตอิหร่านแล้วก็โอมานเรื่องต่างๆเนี่ยจึงมีสิทธิ์ผ่านได้ฟรีตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะถึงแม้ว่าสหรัฐกับอิหร่านจะไม่ใช่ภาคีในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลก็ตามแต่ว่าช่วงความขัดแย้งนี้นะฮะอิหร่านก็พยายามนะที่จะแสดงอธิปไตยเหนือช่องแคบดังกล่าวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน่าจับตามองอย่างยิ่งนะคะว่าจริงๆแล้วบรรดาเรือบรรทุกสินค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำมันเนี่ยนะจะผ่านช่องแคบฮอร์มูสได้เมื่อไหร่ค่ะ
0: ก็ขอให้เปิดสักทีนะน้ำมันจะได้ลงมาถูกนะครับผมแต่เรื่องที่แบบว่าแน่นอนแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าความนิยมชมชอบของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะครับเป็นการเปิดเผยโดย New York Times ครับ President Trump's approval rating lasted polls นะครับก็การเป็นหน่วยงานเป็นโพลทั้งหลายที่เขาทำเนี่ยหลายสำนักเลยนะครับมีตั้งแต่ของ Ipsos นะครับซึ่งก็หน่วยงานที่เป็นสปอนเซอร์ก็คือ Reuters ของ YouGovนะครับก็เป็นนิตยสาร The Economist นะครับของ RMG Research ก็เป็นของ Metropolitan News Service นะครับNavigator Research Morning Consult แล้วก็ Emerson College นะอันนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษา Harris X เป็นของนิตยสาร Forbes Heart Research Association and Publication เป็นของ NBC News นะครับแล้วก็อีกของ NobelProtective Insight นะครับอันนี้เป็นของ Center Square นะครับเรียกว่าทุกสำนักเลยทีเดียวออกมาเปิดเผยถึงเรื่อง disapproval rate ก็คื อัตราการที่ประชาชนนั้นพอใจและไม่พอใจในการทำงานของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ส่วนที่พอใจเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ30นะครับสูงสุดเนี่ยก็คือ 44% แต่ส่วนที่ไม่พอใจนะครับก็คือตั้งแต่53นะครับแล้วไปสูงสุดถึงนู่น63% ที่ไม่พอใจในการทำงานของท่านโดนัลด์ทรัมป์เรียกว่าเอา2อันนี้มาบวกลบคูณหารกันนะครับก็ยังติดลบเรียกว่า disapproval rate เนี่ยติดลบอยู่โอ้โหเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับบางสำนักเนี่ยติดลบถึง 44% เลยทีเดียวซึ่งก็เป็นอัตราเรียกว่าแซ่ซ้องกันทั่วทุกสังคมนะครับว่าการทำงานของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับถ้าไปเทียบนะว่าท่านระหว่างท่านโดนัลด์ทรัมป์กับท่านโจไบเดนใน2ปีแรกที่เข้ามารับตำแหน่งก็เห็นได้ชัดเจนว่าความไม่พอใจของประชาชนในการที่การทำงานของท่านโดนัลด์ทรัมป์ในช่วง20กว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลดน้อยต่ำมากเลยต่ำมากกว่าท่านไบเดนไปเทียบกับจอร์จ ดับเบิลยู บุชไปเทียบกับบารักโอบามาคือเรียกว่าคะแนนนี้แบบเละตุ้มเป๊ะเลยทีเดียวนะครับทีนี้ไปดูว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่พอใจเรื่องอะไรเรื่องสงครามอิหร่านเรื่องสงครามอิหร่านนะครับแล้วก็เรื่องที่สองที่ไม่พอใจก็คือว่าเอ๊ะทำไมอเมริกาเราเป็น vassal state เหรอเราเป็นประเทศอาณานิคมของอิสราเอลหรืออย่างไรนะเพราะว่าไม่สามารถที่จะจัดการอะไรอิสราเอลได้ถึงแม้ท่านโดนัลด์ทรัมป์พูดบอกว่าเรามีดีลนะเรื่องของอิหร่านเรื่องหยุดยิงเรื่องอะไรต่างๆนานาแต่อิสราเอลก็ไม่เคยปฏิบัติตามเลยทีเดียวนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่นำมาเสนออีกเรื่องนึงที่ไปแตะเลยนะครับซึ่งเขาปล่อยไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องของ IPO ของ SpaceX ครับเขานำเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ปล่อยให้คนเนี่ยซื้อในราคา IPO คือ Initial Public Offer เนี่ยนะครับในราคาหุ้นละ135US ดอลลาร์นะครับซึ่งก็เป็นจำนวนหุ้นที่แบบโอ้โหแพงมากๆเลยเขาบอกทีนี้ก็เลยทำให้อีลอนมัสก์เนี่ยกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีคนแรกของโลกที่จะมีมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยมากกว่า1 ล้านUS ดอลลาร์เลยเกี่ยวนะครับทีนี้สิ่งที่เขากังวลกันต่อไปก็คือว่าความมั่งคั่งหรือ potential ในการที่จะหาเงินมาจ่ายให้กับเป็นเงินปันผลให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นเนี่ยมันเป็นไปได้แค่ไหนเพราะว่า SpaceX เนี่ยมีธุรกิจอยู่3กลุ่มที่อยู่ในนั้นก็คือ1เรื่องของการไปบุกในอวกาศจะไปสร้างอาณานิคมที่ดวงจันทร์ที่มาให้คนเดินทางไปอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพื่อไปท่องเที่ยวไปอะไรต่างๆยังไม่ได้มีรายได้เลยนะอันนี้ยังขาดทุนตลอดอันที่2นะครับที่ก็ยังขาดทุนตลอดแล้วก็เขาบอกการระดมทุนครั้งนี้เนี่ยเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อเอาเงินมาปะแล้วก็ไปชุนแล้วก็ลงทุนลงไปเพิ่มเติมก็คือเรื่องของ AI ซึ่งก็ยังเป็นเรื่องที่ยังขาดทุนตลอดเรื่องเดียวที่ SpaceX มีกำไรอยู่ก็คือเรื่องของ Starlink นะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนนักวิเคราะห์ก็ยังกังวลว่าเงินที่ลงไป135ต่อ1หุ้นเนี่ยแล้วก็เงินที่เขาเรียกว่าเอามาออกมาจากตลาดเนี่ยมันจะสามารถทำให้มีผลรายได้หรือผลตอบแทนมาเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่านะครับแล้วก็จะกระบวนไปถึงเรื่องของการที่พอตัวสต็อกตัวใดที่มันมีมูลค่าสูงๆมันจะถูกไปอยู่ในบัญชีของพอร์ตโฟลิโอของเงินบำเหน็จบำนาญของคนอเมริกันแล้วคดีก็บอกว่าถ้าเมื่อไปอยู่ในบัญชีไปอยู่ในพอร์ตโฟลิโอแล้วมันไม่ทำรายได้ให้ตามที่ปรารถนาเอาละสิคราวนี้เงินบำเหน็จบำนาญของคนที่เป็นข้าราชการทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก็อาจจะแบบมีมูลค่าลดลงนะเหมือนของบ้านเราก็มีประเด็นใช่ไหมที่เงินที่อยู่ในประกันสังคมแล้วไปซื้อตึกแล้วแบบมันไม่ได้ผลตอบแทนออกมาเนี่ยแล้วจะทำให้เรากระทบกับเรื่องการเอาเงินนี้มาใช้จ่ายเพื่อเยียวยาหรือว่าให้สวัสดิการกับประชาชนหรือไม่อันนี้ต้องติดตามนะครับ
1: ค่ะมูลค่าทรัพย์สินของ SpaceX นะฮะซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Elon Musk เนี่ยก็ชี้ให้เราได้เห็นแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะว่ามูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
2: ผู้นำที่มาแบบ異常な方になってしまっているが故にこの異常に慣れてしまってまあ少し 怪我をして怪我が治っただけで、あ、よかったねと記録更新だみたいな、そんな都合よくはないですからね、経済って。はい、このようなことも心配をしています。まあ、6月ならぬですね、この憂鬱というか、この梅雨といいますかですね、はい、本当にこの梅雨明けに向けての動きじゃない、ちょっと心配だなと、いうことで、今週の近藤和也の道を、はい、終えたいと思います。はい、マクロスのランナーでお別れです。それでは皆さん、今来週もよろしくお願いいたします。さよなら。